0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรันามิรวัลโล
1: ยอบอกมักเอ็นเอลซีตัวมารัมแคนเซิลเมมเบอร์สเตมลาเตียงดุงกราว2025ตัว2028โ
2: กงูเลนิกาจัดสินตุกงกายนงอินเอกุเมนิตินตียาลตัวนันงูวัลลุนนามันไอชินเซียตัวเดียกคนคาเลมินโกกับเปียโกกับไลน์นักคอมมิวนิตี้มาละเตียงอันบาลานซ์มาจุมจินดามันคอมมิวนิตี้จะมีติ้งมูเรียริกิโอร์ดีอัก12 October 2026คางูเลนิตุบุโลยัดเดียกตาอุมังมาเนรามาร์คี www.nlc.org.au ลิลกาอุตตร์ Council Nominations ยาโกโอ ring him up 1-800-645-299ลิล
1: Committian Gungayor, Committian Limrung.
3: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujulu community, and you're listening to Yolngu Radio. Be strong, be proud, and stay black.